0: เดี๋ยวกับโคเลยน่าจะแบบว่าอีเมลงอนเวอร
1: ์ 40 out, I can't tell you, traffic's going in and out.